ชารวยนาเดตูคงเลลีกวางนาเลปาวสีลังเลบมะตัมมะดูดอกวางนาเลปาวสีนบดีกะดีนุงกินุหายรบดิปันสีนานุงยุยมะยายเตาดลังอานบาทะเวียเสียงกุรินอปานบะดังไตบังยูสีดะบะนอ ไฮไฮมาลีมาไตบังอปานบดาสีดายายนาดายกะยายีลุยตะนะปอตากปะบูไตบังยูสีดะบะมหากิยาทังอปูรีระกะยุยมะยายเตาตะลังอานบาทะบีเสียงกุรินอปานบะดุนานุงโปวาสะนะจิงอะสะนา

0: ตามู
1: ก็ยังเด็กก็ยังเด็กมีพิงพิงอยู่ด้วย
0: ก็ได้เลยกี
1: ่สักชั่งเดือนเลยเนี่ยยังสร้างเชื่อมีเนี่ย
0: คงทางยังก็ได้บอกยิ้มให้เราเลย
1: ฮะ
0: นั่นน่ะเป็นนี่ทุบพิ
1: งขนาดไหนเสียชุ่มน้ำหงุกเกอไอ้คนนี้เสียทุกอย่างเนี่ยโลเคอลเอเมลเดอะดีพาร์ตเมนต์เดอะมินิสเตอร์ท่าขี้ปมยามดูดิ
0: ท่าไปว่าเนี่ยก็ชุขนาดมั้งมียันไปอาบกิสีไปรำมันนี่ก็
1: อาจารย์ว่าให้นักขี้ปมยามดู
0: นั่นตามมันสุขให้ขี้ดูดิเอเมลเดอะไมโครโฟนเดอะงังบักงั้นชีวารีสารปะก็โอนไอ้มาหน้าดีนะ
1: ฮึ่ยฮึ่ยฟังเลยอะดูกันนะขังนี่มินิสเตอร์
0: ท่านว่าเรื่องการเนี่ยยันบังบ้าหุ่นเดียดตามโอกิมาพิงดูก็จัดพิรุระนู่นด่า
1: สายก็ชุดเต่าขนาดรวยเฮ้ยนั่งเนี่ยพิรุนไปก็จริงเห็นจริงไม่ยามามั่งจีด่าบ้า
2: สวมเดี๋ยวสวมเดี๋ยวสวมเดี๋ยว
3: เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ย
2: สวมด่า
3: ดูกิมาข้าดูดูกิดูก
2: ิท้าวนี่เนี่ยสินะกี่สิ่ง
4: ดูเหรอท้าวนี่สิสวมน้ำกี่เหล่าดูนะนี่มาข้าเลยพงษ์งานกันดูก็ไอ้ไม่ทักเลยยังกี่ยานี่นี่เท่าเหล่าดูนะ
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกย์โ
4: น่เกย์โน
2: ่ให้นิ่มกันดูยาบดเต้เสียๆไอ้เด็กตัวหนึ่งมันได้ดีจ้าแล้วตรงนี
4: ้โอ้หายวะโอ้ก็เกี่ยวกับ
3: การเด็กการเด็กนะคุณยังหันยิงไปอ่ะตัวนั้นยันยิงไปด้วยยาโลไอ้นี่หายไปสินี
2: ่โอ้ที่การจะหายไปตัวเลย
4: โอ
2: ้ยาเลยก็ใช่ยาเลยก็ยาเลยก็
3: ยาโลยาโลยาโลยาโล
1: ชมนะที่การดาร์นี่กู
3: เฮ้ยน่าเล่นที่น่าอุ่นอ่ะบัดให้จะคิดดูนี่ยันเดบยาโรยหายไปดูนี่
1: ไอ้คุยเดดีพาร์ตเมนต์มินิสเตอร์ดะโลเคอลเอเมลเอดะซีมายามมาท่าจะคิดดูพังบิดับจ้าโล
3: พังยขันเดบยาบขันเดระกะยานบกี้ทั้งเจ็ดตักทุรปนีเสียเสียมุดยิงบิว
1: ยาจ๋าเลยชีสิดีชูมามันิสิดีย
3: ามนุ่งไอ้ตัวมาลีดาครั้งสุดขั้นบิรุนโอสินน่ะมาคุณน่ะมามาสินน่ะเลบักง่ายบินีสิ่งเชื่อมงานก็ตัวรบดียาปนที่หายใจบ้าง
1: มาสิดียานบัดพุ่งลอยลอยระบัดนิมิตกายานิดีสังกันิสิดีย
3: าปาริสีมาสามัสซาโซวักกบัดนิมินีมาวูยันบดานุมิตหุมนีอดุดกีอามุพุกบดานุมิตนินิหุมนี
1: นุ่งสีดานุมิตมังอาตรุกนี่ดลายโอยระบักของนางปามบีสิมาพุ่งลอยลอยเท่านี
3: ้มาสีอุปคายกันเด็กกีง่ายระบันชมดาทงสาบดาสวยให้ดินายาลิเสะอาชมดามุทงให้บีมาสาบกีอุปักมาสาไม่อามาสิกีใครจะดูริบัน
1: พระเอของนางสิกีมารายว่าใครบดตายยานมาขอดป้าลอยฉันคนจนบรรลุเหรอกะไอสวัยจิดาคงนางคราท่าจระเข
3: ้ยามไปให้เนบเลยอุปาลมายาลบดีอุปาลอันนี้ท่าจระเข้ไปดู